มันลงโลโลนาบารานางนันมาบาออลตันกอลโลโลเดียตอนอันยูนาดานาดาอลตายูกาลิมันมันโดปลาคุมันมาลำนากาโลตาลำปูงโงนิโดตุกงโยโงเดียตอน